0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: คริทูเปอร์เซตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าหนีความจริงอย่าทิ่มความฝันอย่าใส่ชีวิตไปวันๆอย่าหักกันตอนที่หมดเวลา
1: สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเนาะกับพบกับข้าพเจ้าคําไสและบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยกับมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์องค์กับวันที่5ของเดือนกันยาปี2026เดือนเซปเทมเบอร์เอาเดือน9เข้ามาแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะและการมื้อสําคัญสําหรับชาวออสเตรเลียเนาะที่จะมื้อนี้ขึ้นในมื้ออื่นนี้ก็คือวันพ่อเนาะวันฉลองวันพ่อหรือว่า Father's Day กาดังนั้นกาพวกข้าพเจ้าในนามผู้จัดทํารายการก็ถือโอกาสนี้อวยชัยให้บรรดาผู้ที่เป็นพ่อทั้งหลายเนาะบ่แม่นพ่อเป็นพ่อตู้แม่นายพ่อปู่แม่ย่าอย่างกันอันนั้นเนาะกาขอให้มีความสุขเนาะเป็นห่มโพมใส่แก่ลูกหลานต่อไปเนาะตุ้มลูกตุ้มเต้าต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะบ่ให้เจ็บให้เป็นให้ทุกข์ให้โศกโรคภัยเนาะแฮปปี้ฟาเธอร์สเดย์สำหรับมืออื่นนี่เนาะก็อาจจะซุ่มแซวกินข้าวกับลูกกับเต้าบอหรือว่าแล้วแต่เนาะโอกาสบางทีก็บางคนก็เฮ็ดก่อนหรือว่าเฮ็ดรุ่นเนาะแล้วแต่เนาะแต่ว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือวันฉลองเพิ่นสำหรับชาวออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะวันพ่ออันนั้นก็เป็นวันสำคัญของบรรดาลูกๆแต่อย่างใดก็ดีเนาะก็บ่แม่นให้พวกลูกเต้าก็บ่อยากให้ความสําคัญแต่เฉพาะแต่มื้ออื่นนี้เท่านั้นเนาะก็มื้อใดก็ให้มีเป็นมื้อวันพ่อตลอดไปก็ดีเนาะเพราะว่าให้พ่อหั่นอยู่ในใจของลูกเต้าตลอดไปแหละเนาะเป็นจังได๋เนาะอากาศมื้อนี้หนาวเย็นบ่ท่านผู้ฟังฝนตกบ่อยู่ทั้งเทศบ้านพวกอันทานก็ได้แถวบ้านนี่ฝนตกตลอดแล้วก็กรมอุตุนิยมเพิ่นบอกว่าอาทิตย์นี้นี่ก็สิมีฝนตกหลายมื้ออยู่เนาะแต่กันยังสิมีหลายมืออยู่อุณหภูมิหั่นฮอด13 14แม่หยังสิก็ถือว่าหนาวเย็นเนาะกันยังสิมีหนาวมาเติมอีกก็ให้รักษาสุขภาพกันเนาะท่านผู้ฟังได้อันนี้ก็คืออันนี้ฤดูใหม่ฤดูใบไม้ปงเนาะหาก็ก้าวเข้ามาได้5มื้อเนาะมื้อนี้วันที่5มื้อเท่านั้นก็เป็นจังได๋เนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่เป็นโรคภูมิแพ้เนาะละอองฝุ่นอย่างสิเนาะเฮฟีเวอร์นี่ก็หนักหน่วงอยู่บ่หรือว่าแนวใดเนาะรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะสําหรับข้าพเจ้าเองก็โอ้หนักพอสมควรอยู่บ่จักจามบ่จักไอบ่จักคันหูคันตานี่ก็เฮฟีเวอร์เนาะก็ได้ระมัดระวังไปก็พยายามใส่หน้ากากอนามัยก็ซอยเด้พาลูกพาหลานเป็นอย่างสิก็ได้ใส่หน้ากากอนามัยใส่มาสก์ออกไปนี่ก็ซอยได้ระดับนึงยังได้ก็ดีก็เห็นได้เนาะเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็พยายามเฮ็ดให้มันทุเลาบรรเทาลงดีกว่าแล้วก็คือเว้าเกี่ยวกับเรื่องเฮฟีเวอร์เรื่องอากาศนี่แล้วก็เนาะทางรัฐเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าคือฤดูเฮฟีเวอร์นี่แหละกําลังมีขึ้นเด่นอยู่ในระยะนี้นี่ก็ทั้งโดยเฉพาะก็ทั้งการambulance victoria เป็นองค์การที่ว่ารถโรงพยาบาลท่าน ambulance ท่านเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมแล้วก็ให้พยายามโดยเฉพาะก็มีแผนการเนาะสําหรับผู้ที่ว่าเป็นหอบหืดอันนี้ก็ให้ระมัดระวังโดยกงเนาะเพราะว่าทางท่านเดลอัมสตรองซึ่งเป็นผู้อํานวยการเนาะรับผิดชอบเรื่องอันองค์การสุขเสริญนี่ก็ได้ออกมาว่าการเตรียมพร้อมล่วงหน้าหั่นเนาะมันก็สิเป็นบาดก้าวสําคัญสําหรับผู้คนที่ว่าเป็นหอบหืดเพราะว่าที่เป็นอายุสําใดก็ตามเนาะว่าสิยังหนุ่มยังน้อยบ่หรือว่าสิมีอายุตายมีหยังก็ตามแต่ว่าอันนี้นี่เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าถึงชีวิตได้หั่นน่ะแต่ว่าเป็นอันนี้ถ้าว่าบ่เตรียมพร้อมหรือว่าอาจบ่ระมัดระวังเนาะว่าอาจจะเฮ็ดให้เสียชีวิตไปนําได้ดังนั้นเพิ่นก็ออกให้มาแม่เตรียมพร้อมว่ามันจะมีมีหยังขึ้นมาเนาะก็ได้มีการวางแผนมีหยังคักแน่บ่ว่าจะเป็นมีหยังมากระตุ้นหั่นแหละมันก็มาเสริมถึงเนาะผู้ที่ว่าเป็นหอบหืดอยู่แล้วก็สิแหละมีฝุ่นละอองเข้ามาบ่หรือว่าฝุ่นอื่นๆเนาะละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นกี่ฝุ่นต่างๆหรือว่าแม่นแต่มลพิษแม่นหยังแต่ว่าคือมื้อนี้นี่แหละเพิ่นก็ยังเว้าว่ามาตื้มอีกว่ามันมีทันเดอร์สตอมหมายความว่ามีมีฟ้าห้องฟ้าผ่าเนาะบนนั้นก็ให้พยายามอยู่ในเฮือนอยู่ทางในบ้านแม่นหยังซี่นะบ่อยากให้ออกไปเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบเนาะบ่ว่าจะเป็นนี่แหละอยู่อันอื่นก็ให้ระมัดระวังบ่ว่าจะเป็นมันยังมันออกหนาวมันออกเห็ดออกมันหยังซี่เนาะมันเป็นตัวไห้บ่หรือว่าขี้ฝุ่นหรือว่าอาจจะเป็นควันไฟเนาะก็ได้หรือว่าแม้นแต่กระทั่งเวลากินแก๊สที่ว่าเฮาหัวอยู่ครัวกินนี่นะมันก็อาจจะอันมาเฮ็ดให้อากาศนะเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะกับสภาพที่เป็นอยู่นั้นก็ให้ระมัดระวังเนาะเพิ่นว่าให้มีความใจใจแหละเนาะแต่ว่าอันว่าอาการโดยเฉพาะกายใส่เนาะใจหันใจหอดๆมันหยังเสียงหอดๆมันหยังซี่หรือว่าหันใจบ่อิ่มบ่เต็มบ่หรือว่าไอแห้งบ่หรือว่าเจ็บน่ะอึกหรือว่าแน่นน่ะอึกมันหยังซี่น่ะก็ให้ห้องหมายเลขสุขเสริญโลดเนาะหรือว่าทริปโอนี่โลดเนาะอันนี้บ่ให้สลาใจนะคันความหมายของเพิ่นก็ว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับแบบนี้และนี่แหละให้ระมัดระวังแล้วก็อีกอันนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่แหละที่ว่าเป็นข่าวออกมานี่การมาฝากเตือนกันโดยเฉพาะการคันสิเว้าแล้วกับพวกที่ว่าสูงอายุอาจจะมีเวลาหลายเด้ก็มักออกไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแม่นหยังซี่นะอันนี้ก็เพื่อไปน้อมนอบโมเมนต์แต่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุมันไผก็ตามเนาะที่ว่าเฮ็ดกับเกี่ยวกับเฮ็ดไปเฮ็ดสวนแล้วก็ใส่ไปซื้อขี้ดินเนาะโดยเฉพาะกับพอตติ้งมิกบ่อันเลยที่ว่าน้องเพิ่นผสมดินที่ว่าเขาผสมมาน่ะเนาะอยู่ที่ว่าห่างห้านมันยังมีอ่ะนะดังนั้นเพิ่นค่ะให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันก็มีเนาะก็คือและอันคือนี่เนาะอันเพิ่นก็ออกมาได้แบบว่าป่วยเกิดอาการป่วยถึงว่าต้องแบบว่าจนแบบวันอยู่ในโคม่าแบบบ่มีสติเลยอันฮอด10มื้อนอนอยู่ในห้องหมอเนาะหลังจากที่ว่าผู้เกี่ยวนั้นติดเสื้อแล้วก็เสื้อมาจากอันที่ตื้อมาจากอันที่ดินนั่นแหละเนาะที่ดินพอตติ้งมิกเนาะหรือว่าที่ว่าผสมอยู่ไอน้ําห้านต่างๆอันนี้ดังนั้นก็บ่ฮู้ว่าหลายคนสิเห็นหรือบ่อยู่น้ําธงหรืออยู่น้ําธงพระเจ้าหันเขาเจ้าก็ให้เขาเจ้าก็บอกอยู่เนาะว่าให้ใส่ถุงมือเวลาใส่บ่หรือว่าใส่ถุงมือหรือว่าใส่หน้ากากมันยังป้องกันเนาะเพราะว่ามันเฮาสูดหายใจเข้าไปนะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นอันตรายอันนี้ในการประตูนี้แล้วก็ติดเสื้อเนาะติดเสื้ออันนี้นี่แหละจนว่าได้เข้าห้องหมอแล้วก็เฮ็ดนั่นบ่ได้ใส่มันยังป้องกันมันยังสิแต่ว่าก็เกิดอาการแบบนี้แหละดังนั้นเพิ่นก็เกือบเอาชีวิตบ่รอดเนาะหลังจากที่ว่ามันเป็นอยู่ในโคม่าตั้ง10มื้อแล้วก็ได้มีการปินปัวระยะยาวตื่มอีกไม่หยังสิดังนั้นก็ทั้งมันก็บอกเอามาเตือนตื่มอีกย้ําตื่นอีกเนาะโดยเฉพาะกับผู้ที่มักเห็นหัวเห็ดสวนก็งมกับดินกับหยังนี่ก็ใส่ถุงมือป้องกันไว้เนาะเพราะว่ามันอาจเสื้ออาจจะนั่นโดยเฉพาะก็แบบว่าฝุ่นเนาะแบบว่าเวลาที่ว่าเฮาอนาถากากันใส่หน้ากากไม่หยังกันไว้เพื่อว่าเฮาสิว่าสูดดมเอากินเข้ามาสังเกตบ่เวลาที่เฮาไปบ่อนที่ว่าห้านขายบ่อนที่ดินเนาะเฮาจะได้กินมันมาแต่ไกลเลยแม่นหยังซี่โดยเฉพาะก็ถ้าว่าอันบ่เข้าขายแล้วมันอยู่ในบ่อนบงอันในอาคารอยู่ในตึกแม่นหยังซี่เนาะมันก็จะอัพอยู่ในนั่นก็มันจะเฮาจะได้กินแฮงผู้แพ้ก็เกิดจะไปว่าอาการแพ้ได้แม่นหยังซี่ดังนั้นเพิ่นใครมาเตือนก่อนเนาะเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีผู้ที่ว่าเกิดอาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันเนาะเพราะว่าเรื่องสุขภาพดังกล่าวนี่แหละแล้วก็ติดแล้วนี้ค่ะพระเจ้าก็ข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าน้ําป่าไหลหลากที่ว่าแบบเดือนมาอย่างนักเนาะน้ํากระทันหันอยู่ที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตก็มีผู้เสียชีวิตหลายพอสมควรกันในระยะนี้ก็มีผู้สูญหายของสาวออสเตรเลียนี่ก็หลาย10คนเนาะแต่ว่าการล่าสุดมาฮอดอาทิตย์นี้ก็มีข่าวดีมาว่าได้พบผู้ที่ว่าสูญหายไปหั่นเนาะแบบว่าอยู่คือว่าเสียชีวิตไปก็ปรากฏว่ามีชีวิตอยู่อันนี้ก็หวังว่าคนอื่นๆน่าจะรอดพ้นจาก เหตุการณ์ในครั้งนี้เซนเดียวกันเนาะอันนี้เพิ่นก็ดังนั้นเพิ่นก็ให้มาฝากเตือนกินนี่ก็ส่งกําลังใจเนาะกับหลายๆประเทศก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปให้ได้สบอกับไอ้เฮ็ดกัวตอบ่แม่นหยังเพื่อที่จะเดินทางเนาะแปลว่าเพราะว่ามันกระทันหันเนาะสากอสั่งยังบ่ทวงทันต้องเอาใส่ขัวแบบต่อเนาะต่อโปรเซสแม่นหยังเพิ่นมา

ันหัวไปต่อยกระทันหันเนาะในระยะนี้เนาะการมีข่าวเนาะสำหรับเฮือนซานเลยว่าเป็นการมาซับอยู่ที่ออสเตรเลียนี่เฮือนคามันยังตัวไปนะในระยะนี้นี่มีข่าวออกมาว่าราคาเฮือนตกสั้นประมาณคันมันสิว่าทั่วไปเนาะประมาณ 93% ของบ้านเฮือนในตัวเมืองต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาเงินตกลงมาเป็น5เดือนที่ต่อกันแล้วเนาะเปล่าเนาะนี่ก็บางหลังงานการไปว่าอาจจะลดลง40,000เนาะออกจากไปว่าค่าค่าเฮือนทะเลเนาะในระยะฤดูหนาวเปล่าเนาะเปล่าอยู่ทางซิดนีย์ฮันการถือว่าตกลงแห้งกว่าหมู่เนาะถึง 1.4% เนาะแล้วก็ติดตามมากับเมนอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเฮา 1.1% แต่กับบริสเบนทันกัน 1% เนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ออกมาอันนี้ก็ถือว่าตลาดเนาะขายเงินไม่อย่างต่างนี่เนาะในระยะ10ปีผ่านมานี่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะว่าทางเงินธนาคารกลางนี่อาจจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นในต่อหน้านี่ก็อาจจะได้เนาะอันนี้ก็ต้องฟังเบิ่งเพราะว่าอันนี้ข่าวออกมาเนาะข้าพเจ้ามาเสนอมาก็มีธนาคารกลางก็โจอัตราดอกเบี้ยอยู่เก่านี่ก็ได้2-3เทื่อแล้วเนาะนี่แต่ว่าต้องเบิ่งอีกนะว่าตลาดที่ว่าเงินที่ว่าตกต่ําในระยะนี้นี่มันก็มีผลบ่ต่อการที่ว่าเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้หรือบ่

ข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงกัตมันดูประเทศเนปาลในมือวันที่4กันยาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของประเทศเนปาลรวมไปถึงบรรดาทหารและตำรวจจำนวนหลายพากันห่วมกันช่วยเหลือบรรดากรรมกรอย่างหน่อย2คนออกจากอุโมงค์ที่เสื่อมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ทางแม่น้ำตรีสุรีที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเนปาลได้อย่างปลอดภัยหลังจากติดอยู่ภายในนั้นนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็หุ่นแห้งแล้วก็ดินถล่มอย่างไว้ว่าเมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ประเมินกะว่ามีบรรดากรรมกรประมาณ900คนยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งตามแนวสายของแม่น้ำตรีสุรีหน่วยกู้ภัยได้ใส่เครื่องจักรหนักเปิดสองทางและเจาะผ่านจุดกีดขวางเพื่อเข้าถึงบริเวณภายในอุโมงค์ซึ่งคาดว่ามีผู้ติดค้างตกค้างโดยปฏิบัติการสอบค้นหาและดำเนินต่ออย่างต่อไปมีการใส่เฮลิคอปเตอร์บินตรวจการสถานการณ์จากทางอากาศด้วยและมีการขอคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าจะเป็นจากเนปาลอินเดียและจีนแล้วก็ผ่านการสนทนาทางแอปพลิเคชันเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมือวันที่4กันยาว่ากลุ่มพันธมิตรเพื่อการวัฒนกรรมเกี่ยวแก่กับรถยนต์ในสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท General MotorsFord, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stan, Lantis และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆอีกอื่นๆเมนเสนอให้รัฐบาลวอชิงตันให้ดำเนินการอย่างว่องไวประธานของกลุ่มก็คือท่านจอห์นบอสเซลาได้บอกในจดหมายถึงสภาคอนกรีตว่าเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังทุ่มเทตลาดรถยนต์ที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกในเรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐแต่เนื่องจากขนาดและความหีบด่วนของภัยคุกคามนี้พวกเจ้าขอเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายห้ามรถยนต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากจีนก่อนปิดสมัยประชุมในปีนี้และเหตุไหนเป็นกฎหมายของประเทศในเกือเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการสภาการพาณิชย์ของวุฒิสภาได้อนุมัติหางกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขอโทษในการห้ามผู้ผลิตรถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดอเมริกาแต่ว่าหางกฎหมายนี้ยังคงประสานกับอุปสรรคในขั้นสุดท้ายการผ่านหางกฎหมายนี้จะส่งขอความที่ชัดเจนแจ้งและได้รับการยอมรับจากทั้งสองภาคว่ากลยุทธ์ของจีนในการครองตลาดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะได้รับการโต้ตอบด้วยมาตรการด้านข้อมันคงแห่งชาติจากรัฐบาลอเมริกาในเดือนกันยากลุ่มพันธมิตรได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในทางกฎหมายถึงห้ามกระทรวงการค้าหรือว่าพาณิชย์ในการอนุญาตเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ผลิตรถยนต์จีนเช่น VBYD Chery SAIC Motor และบริษัทอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจากภาคคอมมิวนิสต์จีนในการผลิตจำหน่ายหรือนำเข้ารถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมาอย่างสหรัฐเป็นข่าวจากนครหลวงเนปาลกัตมันดูในมือวันที่1กันยาว่าองค์การบริหารจัดการเกี่ยวแก่กับภัยพิบัติเนปาลได้รายงานว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เทอนี้ในพื้นที่ทางเหนือของประเทศเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนในมือวันที่26สิงหาเพิ่มเป็นอย่างหน่อย 1,003 กรณีและได้รับบาดเจ็บอย่างหน่อยถึง 1,473 คนขณะที่จำนวนผู้สูญเสีย
หายสาบสูญอยู่ที่อย่างน้อยถึง 4,462 คนและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วมีจำนวน 11,814 คนมีทางชาวเนปาลชาวต่างประเทศทางด้านสื่อของทางการจีนได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตในทิเบตอยู่ที่อย่างน้อย16คนและยังมีผู้หายสาบสูญอย่างน้อย546คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศทางนายกรัฐมนตรีบาลินชาผู้นำของประเทศเนปาลได้กล่าวว่าเหตุการณ์เทอร์นี่แม้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพโลกร้อนแล้วก็เสนอให้ทางประชาคมโลกให้เน้นนักถึงวิกฤตเกี่ยวแก่กับภูมิอากาศในภูมิภาคฮิมาลัยรายงานข่าวเกี่ยวแก่กับการเคลื่อนไหวของบริษัทสตาร์อัพทางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาจึงพ่วงให้ความสนใจในภาคอุตสาหกรรมเมืองแห่ของประเทศออสเตรเลียโดยหวังว่าจะดึงเข้าร่วมการแข่งขันการเห็ดเมืองแห่หายากอยู่ทั้งดวงจันทร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอันมหาศาลและเป็นการจูดอานวนการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับประเทศจีนในอวกาศบริษัทอินเทอร์ลูนซึ่งเป็นบริษัทสตาร์อัพด้านการขุดเจาะเกี่ยวแก่กับทั้งดวงจันทร์จากเมืองเซียโรได้เปิดเผยถึงเป้าหมายการค้นหาไอโซโทปฮีเลียมหรือว่าฮีเลียม3อยู่ทั้งพื้นผิวบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นก๊าซที่หาได้ยากอยู่ทั้งโลกเฮาแต่มีสะสมโดยรวมตัวอยู่กับพื้นดินอยู่ทั้งผิวดวงจันทร์ในปริมาณที่มหาศาลเนื่องจากว่าบ่มีสั่นบรรยากาศปล่อยปดบังรังสีจากดวงอาทิตย์โดยประเมินว่าคิดว่าเห็นดวงจันทร์ดินดวงจันทร์ในระดับความลึกบ่เกิน3เมตรแม้นมีฮีเลียม3สะสมอยู่หลายประมาณ 1,000 ล้านกิโลกรัมแฮร์รี่ไลท์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของอินเทอร์ลูนกล่าวว่าเกี่ยวกับราคาที่ประเมินไว้แล้วของแก๊สดังกล่าวในตลาดปัจจุบันมันสูงถึงกิโลกรัมละ20ล้านดอลลาร์สหรัฐมันส่งผลให้มูลค่ารวมของทรัพยากรชนิดนี้แลนขึ้นสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขอันคุ้มค่าจูงใจในการลงทุนเดินทางไปขุดเจาะในอวกาศอย่างจริงจังฮีเลียม3ถือว่าเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์สำหรับที่จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอันสูงทั้งการนำไปใส่ในระบบเก็บความเย็นสำหรับศูนย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์การใส่เป็นเสื้อเพลิงสะอาดในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปล่อยและฟิวชันที่ปล่อยกัมมันตรังสีต่ำตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI และการกวดจับสารนิวเคลียร์และปลักลอบนำเข้าอยู่ทั้งโลกเข้าพบกับได้พบเห็นก๊าซชนิดนี้ได้หน่อยหลายโดยมีปริมาณสัดส่วนเพียงแต่ 0.000137% ของฮีเลียมทั้งหมดเท่านั้นเมื่อเบิ่งลักๆแล้วสามารถสกัดก๊าซนี้ได้จากการสลายตัวของทริเทียมในอาวุธนิวเคลียร์ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องเก็บสำรองไว้เป็นส่วนใหญ่บริษัทอินเทอร์ลูนมีแผนเริ่มการภารกิจขุดเจาะทดลองอยู่ทั้งดวงจันทร์ไวที่สุดภายในปี2570โดยจะให้วัฒนกรรมอยู่ทั้งหนาดวงจันทร์เพื่อปล่อยแก๊สก่อนใส่ใส่เทคโนโลยีกันแยกแก๊สด้วยความเย็นยัดระดับไครโอเจนิกต่ำกว่า150องศาเซลเซียสถึงทางบริษัทได้เสนอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเมืองแห่ของรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตกเนื่องจากออสเตรเลียมีความเสียวซ่านทางด้านเทคโนโลยีด้านเหมืองแห่อันสูงและกำลังพัฒนายานสำรวจรูเวอร์ร่วมกับองค์การนาซาเพื่อเก็บดินอยู่ทางดวงจันทร์อยู่แล้วอดีตผู้เสียวซ่านบางส่วนจะเคยที่ภาควิจารณ์ว่าแนวคิดการกระทำเหมืองฮีเลียม3อยู่ทางดวงจันทร์แม้นเป็นการเพ้อฝันแต่ปัจจุบันอินเทอรูนสามารถระดมทุนสร้างทุนได้แล้วกว่า23ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงสัญญาว่าจ้างจากองค์การนาซาและประสบความสำเร็จในการทดลองสกัดฮีเลียม3ความบริสุทธิ์สูงถึง 99% ในห้องปฏิบัติการอยู่ทั่วโลกพร้อมกันนี้การเคลื่อนไหวของสหรัฐได้สร้างความวิตกกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากประเทศจีนกำลังทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาเครื่องยิงอวกาศพลังแม่เหล็กเพื่อขนส่งฮีเลียม3กลับสู่โลกเช่นกันอีกอย่างนึงจีนก็ยังบ่ได้ลงนามในข้อตกลง Artemis Accord ซึ่งเน้นถึงการใส่อวกาศอย่างสันติภาพอย่างไรก็ตามทางบริการบริหารของ Interlune ได้เน้นถึงการแข่งขันดังกล่าวจะบ่นำไปสู่ความขัดแย้งอยู่ในอวกาศเนื่องจากดวงจันทร์หรือดวงเดือนมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่หลายพอและทุกฝ่ายยังคงผสมประสานผ่านองค์การสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน

เป็นข่าวจากนครหลวงฮาวานาประเทศคิวบาในเมื่อวันที่4กันยายนว่าองค์การทะเบียนแห่งชาติของคิวบาหรือกาเซต้าได้เผยแพร่กฎระเบียบใหม่ซึ่งมีความยาว34หน้าซึ่งอย่างน้อยในทางทฤษฎีจะเฮ็ดให้ตลาดแรงงานและอสังหาริมทรัพย์ของคิวบาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับนักลงทุนในแต่ประเทศและต่างประเทศชาวคิวบามีความระมัดระวังเนื่องจากพวกเจ้าต้องประเสริญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ทวีความหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆปัญหาไฟฟ้าหมดเรื่อยๆแต่รัฐบาลที่บอบเตรียมใส่ซึ่งคัดค้านการปฏิรูปตลาดจนกระทั่งเมื่อบดลมานี้ท่านออสการ์เปเรสรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศคิวบายอมรับว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สภาพแวดล้อมก็แม่นบ่เอื้ออำนวยต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกฎระเบียบข้างต้นจะช่วยกำหนดทิศทางใหม่เล่ากล่าวว่าจันรัฐบาลคิวบาพ่วงเพิ่มความเป็นไปได้ลดความสลับซับซ้อนของขบวนการลดขอบเวลาและขั้นตอนอันยุ่งยากและเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในคิวบาและเอ็ดให้บริษัทของพวกเจ้ามีประสิทธิภาพหลายขึ้นกฎระเบียบใหม่ล่าสุดยกเลิกข้อกำหนดอันยุ่งยากซึ่งเคยบังคับให้บริษัทเอกชนต้องเฮ็ดสัญญาจ้างพนักงานผ่านหน่วยเวียกงานจัดหาเวียกงานของรัฐแต่ตอนนี้ธุรกิจต่างๆสามารถจัดการการจ้างเวียกนาเวียกและการเลิกจ้างได้โดยบ่ต้องผ่านหน่วยเวียกงานของรัฐส่วนกิจการห่วมค่าห่วมการค่าและนักลงทุนภายในประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศแต่ต้องแจ้งให้ทางการคิวบาทราบเท่านั้นแต่เดิมจะต้องอนุญาตจากรัฐบาลฮาวานาเพื่อเปิดบัญชีในธนาคารต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นคิวบาจะอนุญาตให้ธุรกิจเอกชนดำเนินกิจการบริษัทท่องเที่ยวและอนุญาตให้ประกอบอาชีพอิสระเอ็ดเวียกเป็นผู้นำในการนำเที่ยวนับว่าเป็นการผ่อนผันทางยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เคยถูกครอบงำโดยรัฐบาลคิวบาหัวหน้าฝ่ายพลเมืองศาสตร์ท่านบิยอนจาวิสจากห้องการสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานทุกที่จากต่างประเทศหรือที่เอิ้นว่า Net Overseas Migration หรือ NOM เป็นมาตรฐานการวัดอย่างเป็นทางการว่าการโยกย้ายถิ่นฐานมีส่วนเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลเมืองของออสเตรเลียอย่างใดโดยใส่กฎ12เดือนใน16เดือนแต่หมายความว่าผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวเซ็นนักเรียนต่างชาติผู้ถือวีซ่าเฮ็ดเวียกและท่องเที่ยวและแรงงานหรือ TALM ก็จะนับถูกนับร่วมด้วยหากพวกเขาเจ้าใช้เวลาอยู่ในออสเตรเลีย12เดือนจาก16เดือนที่ผ่านมาการยก

0: นี่หากฐานใส่ข้อมูลนั่นเป็นตัวแทนมันจะเห็นให้จำนวนผู้อพยพสูงเกินไปประมาณ 60% หรือประมาณ 180,000 คนอดีตห้องเลขาธิการกระทรวงกวดคนเข้าเมืองอับดุลริชรีกาวะสุดข้อมูลต่างๆที่ผลิตโดย ABS หรือของการสถิติแห่งสหรัฐออสเตรเลียมักถูกนักการเมืองและองค์กรสื่อนำไปใส่ในทางที่ผิดองค์กรหลายแห่งใส่ข้อมูลการเคลื่อนย้ายทาวอนหรือว่าการโยกย้ายทาวอนและระยะยาวสุทธิมาอ้างว่าการอพยพของออสเตรเลียพ่วงเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวซึ่งเป็นความจริงศาสตราจารย์จอห์นแกมลินผู้อำนวยการทางศูนย์กลางการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าตัวเลขการโยกย้ายถิ่นฐานอาจเห็นให้เขาใช้ผิดได้หากนำเสนอโดยปราศจากข้อมูลหรือบริบทรวมไปถึงการขาดการจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานสุทธิในอนาคต
1: มีข่าวของบริษัทโตโยต้าเนาะทุ่มเงิน 9.3 พันล้านที่เรียกว่าผลักดันให้เวียดนามหันเป็นประเทศอัพพลิตรถ EV Hybrid เนาะรถกันเสียว่ารถไฟฟ้าแล้วเนาะ EV นั่นก็มีการไปเจาะลึกเนาะกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้าเวียดนามที่ว่าเตรียมที่ว่าสิทุ่มเทเม็ดเงินกว่า 9.3 พันล้านอันนี้เพิ่นตีราคาพันล้านบาทอันนี้ซึ่งขยายการผลิตรถยนต์ไฮบริดและก็รถไฟฟ้าการขยายตัวข้างใหญ่ซึ่งว่าส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภูมิภาคต่อไปเนาะอันนี้ก็ทางโลกธุรกิจท่านก็บ่เคยล้อท่าไผเนาะบ่เคยล้อท่าไผซึ่งประเทศใดที่ตัวหรือว่าเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้ห้องรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตนี่ก็ถึงว่าจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาทก้าวใหม่ของประเทศเวียดนามเนาะที่จะรับผลิตรถEV Hybrid เนาะรถไฟฟ้าไฮบริดนี่ต่อไปเนาะแต่ก็อีกข่าวนึงสําหรับประเทศจีนที่ว่าได้มีการประกาศสั่งเฮียกรถไฟฟ้ากว่า 4.3 ล้านคันถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนาะซึ่งสาเหตุมาจากมือจับประตูแบบเสื่องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดบ่ให้เห็นแบบคือเฮาปอนไขประตูรถหั่นเพิ่นสิเฮ็ดแบบเสื่องซึ่งมันอาจจะเฮ็ดให้ยากเนาะในก่อนในตอนเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะเวลาฉุกเฉินแล้วมันก็เฮ็ดให้มีความยุ่งยากเห็นดังนั้นกับบริษัทที่เฮียกคืนนี่ก็มีหลายยี่ห้อเนาะรถบ่ว่าจะเป็น Tesla บ่ Xiaomi Xpeng Geely Lapmeter แล้วก็หลายๆอีกอื่นๆอีกเนาะสําหรับรถยี่ห้อ Tesla นี่ก็Tesla เนาะ Tesla เนาะ Tesla นี่ก็ถือว่าเฮียกคืนหลายสุดกว่าหมู่คือ 2.98 ล้านคันต่อการนี้ก็มีการออกมาแก้เนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าสิอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA บ่หรือว่าเพิ่มจุดปลดล็อกงานสุขเสริญของประตูดังกล่าวเนาะว่านอกจากนี้นอกจากนี้เองจีนก็ยังเตรียมเนาะใส่มือจับประตูแบบเสื่องบางประเภทเนาะซึ่งตั้งแต่ปี2027นี่เป็นต้นไปอันนี้มันก็ออกแบบเนาะเพราะว่ามันล่าสุดท่านเพิ่งว่ามีการเปลี่ยนแบบนอกคนหลายก็สิเฮ็ดบ่ให้มันแบบสะดุดตาแม่นหยังซี่นะเรื่องรถเรื่องราแม่นหยังซี่เนาะออกมาอันนี้ก็ถือว่าอันนึงกับข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องแม่นหยังสภาของเมืองออตตาวาเนาะก็ประเทศรัสเซียก็มีการเดินหน้าเปลี่ยนแผนซื้อถนนทรัมป์เนาะหลังจากที่ว่าความสัมพันธ์กับสหรัฐน่ะเกิดความตึงเครียดขึ้นโดยที่ว่าสิใส่ซื้อใหม่ว่าที่เฮ็ดให้คันสิว่าก็เฮ็ดให้ประธานทรัมป์นี่ก็โอ้คือสิยังค่ายังใหญ่เนาะคือมีตั้งแต่แบบว่าโอบามาเอเวนิวเนาะไปจนถึงทาโกเอเวนิวซึ่ง CNN รายงานเนาะในมื้อวันที่27 สิงหาผ่านมาว่าสภา

เมืองออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเนาะได้มีมติเป็นเอกสารให้เริ่มมีการขบวนพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนทรัมป์หรือว่าทรัมป์เอเวนิวในย่านเซ็นทรัลพาร์คให้ใส่ชื่อซึ่งใส่ชื่อนี้มาประมาณ25ปีแล้วแต่โดยถนนหรือว่าสถานที่หลายแห่งเนาะในแถวนั้นท่านก็ถูกตั้งชื่ออ้างอิงว่ามันมีอันจากนครนิวยอร์กเนาะบอกว่าจะเป็นสแตนเวย์แมดิสันพาร์คโกแธมไพรเวทบอกหรือว่ามันอื่นๆเนาะซึ่งนี่ก็มีการทำการขันขัดแย้งของระหว่างการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาซึ่งทวีความหุนแหงขึ้นการเริ่มถึงการแบบว่าที่ประธานโดนัลด์ทรัมป์เนาะได้แบบเว้าเยาะเย้ยแคนาดาหลายเทื่อเนาะเฮ็ดให้ต่อแคนาดานี่รู้สึกบ่พอใจแล้วก็เบิ่งว่าชื่อของทรัมป์นี่เป็นความบ่ดีเนาะความน่าอับอายซึ่งก็เลยมีกระแสต่อต้านแล้วก็เลยแบบว่าให้ถอดถอนชื่ออันนี้ต่อไปเนาะกันดังนั้นก็เพิ่นก็ออกมาอันนี้เพิ่นก็ในนอกจากนี้ก็กรณีที่ประธานทรัมป์ลงคําสั่งเนาะหรือว่าออกคําสั่งให้ฝ่ายบริหารได้มีให้รัฐบาลสหรัฐหันไปห้องอันเลขเนาะแปลว่าเลของตาริโอหรือว่าเป็นอันหนองน้ําเนาะองตาริโอหันไปเปลี่ยนมาห้องเป็นเลขอเมริกาเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเปลี่ยนแบบอาวเม็กซิโกเนาะที่ว่าห้องมาแต่หลายฟ้าหลายปีแล้วให้มาเป็นอาวอเมริกาดังนั้นก็เลยมีการโต้เถียงกันมาเนาะอันนี้ก็ทั้งสภาเมืองออตตาวานี่ก็เลยเห็นดีว่าให้ถอดถอนซื้อถนนทรัมป์นี่ออกเนาะแล้วก็อาจจะเอาซื้อตัวอื่นนั้นยังไว้อยู่ไม่อย่างสิเนาะก็เลยอันนี้เฮ็ดให้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถนนทรัมป์ที่เคยใช้นั้นที่อาจจะถูกเลือกมาซื้อทาโก้เอเวนิวแทนเนาะหรือว่าเพราะว่าทาโก้นี่เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษที่มันห้องว่าทรัมป์ Only Chicken Lเนาะอันนี้ก็มีความหมายแบบว่าคือว่าแบบว่าท่านทรัมป์นี่มักจะถูกถอยทุกเทื่อเนาะทุกเทื่อมันอย่างซี่เนาะก็เลยอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเป็นต่างมันอย่างการสงครามการเมืองเนาะทางด้านนี้หรือบ่เพราะว่าสิเป็นทะเลบ่หรือว่ามันอย่างต่างๆที่ว่าท่านทรัมป์เพิ่นไปเสนอให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นของอเมริกามันอย่างซี่เนาะอันนี้ก็เลยอันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะแก้มือคืนเนาะอันนี้ก็ได้ทั้งอันอเมริกานี่ก็ได้เนาะอันนี้แล้วก็ข่าวเนาะสําหรับข่าวกีฬานี่ท่านผู้ฟังที่มักแข่งขันเทนนิสนี่ก็คงจะได้ติดสมกันแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่เป็นต้นมาเนาะการแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีก็คืออัน US Open ก็ได้เริ่มมาแล้วเนาะก็ให้กําลังใจเนาะให้ทีมนักกีฬาของทานที่ที่ซึนซอบเนาะก็ติดตามกันได้เนาะมีกันนะแต่ก็นอกจากนี้กันนักกีฬาอย่างงานฟุตบอลของอเมริกาเนาะฟุตบอลอเมริกันทีมเซนฟรานซิสโก49ers ก็ได้เดินทางมาฮอดเมลเบิร์นแล้วเนาะเป็นเทือดําอิดก็ว่าได้เนาะมาฮอดมือวันแรงวันพฤหัสในการที่ถือว่าเป็นการแข่งขันNFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลนี่ครั้งทําอิฐในดินแดนหรือว่าพื้นดินของประเทศออสเตรเลียนี่เนาะสําหรับฐานมักกีฬาประเภทนี้ก็สามารถไปติดตามชมกันได้เนาะก็สําหรับการแข่งขันเนาะกีฬาประเภทนี้กันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็เนาะนักกีฬาทีมสร้างชื่อเสียงให้แก่ทีมชาติอาร์เจนตินามาเป็นเวลาดนนานค่ะคือโลเนลเมสซี่เนาะอาทิตย์นี้มันก็ได้ออกมาประกาศว่าทําแบบว่าปอนอันเพนอันเกือบบุดแล้วเนาะแปลว่าก็คือแบบว่าโบเตให้อันทีมสากลต่อทีมนานาชาติกันอีกแล้วเนาะก็ถือว่าปิดตํานานของผู้เกี่ยวน้องซึ่งแบบว่าลงสนาม207ครั้งด้วยกันเนาะแล้วก็เตะโกนได้125โกนเนาะ1ในเวิร์นคัพเนาะ2ก็แม่นคัปปาอเมริกันนําเนาะแล้วก็เป็นฟินาลิซิมาคราวน์นําอีกอันนี้ก็เป็น

0: แซมทั้งอันนี้กับเกียวเมสซี่เนี่ยอายุ39ปีเนาะแต่ว่าก็ยังสิเล่นยังเตะให้สโมสรของเกียวอยู่เนาะที่เล่นในปัจจุบันนี่ก็แม่นทีมของอินเตอร์มามี่เนาะซึ่งยังอยู่ในสัญญากันจนฮอดปี2028อันนี้ก็ยังสิเห็นเกียวเตะให้ทีมอันนี้แต่ว่าสําหรับเตะให้ทีมซาดบ่รู้ว่าอย่างนี้ก็แปลว่าถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนาะกับแขนอันเกิบไปแล้วอันนี้ก็ได้ปรับผูกเกี่ยวเนาะนี่ก็กีฬาอันนี้แล้วก็ถือว่าแล้วเนาะกีฬาก็จนๆเข้ามาแล้วเนาะสําหรับกีฬาฟุตตี้ก็สําหรับท่านใดเป็นทีมใดก็อาเซียทีมใดก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าใกล้สิอันเข้าถึงอันไฟโนแล้วเนาะชิงชนะเลิศกันแล้วอันนี้ก็ได้ก็จะลืมติดตามกันเนาะก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะถึงชาวพุทธบริษัทก็จะลืมเนาะกะวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นสิได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในบุญฮอข้าวสลากเนาะซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่23เนาะวันที่20เนาะของเดือนเดือนกันยานี่เนาะก็สําหรับท่านที่เป็นพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะไปทําบุญตักบาตรกันอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องกันได
1: ้สารคดีประวัติศาสตร์ลาวสมัยเป็นอาณาจักรน่องเสนั้นก็คือภายใต้ราชการของกษัตริย์คุณบรมมหาราชประมาณปีค.ศ.709เป็นต้นไปต้นศาสตร์ชาวลาวอยู่ทางธรรมหากินเลี้ยงสีบอย่างมีอิสระปราศจากปราศึกศัตรูมาหาวีหบกวนบ้านเมืองได้ถูกจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกขยับขยายให้กว้างขวางออกตื่มในเวลาต่อๆมาเป็นพระองค์ทรงได้ทรงโอรสทั้ง7ของพระองค์ออกไปครองราชอยู่หัวเมืองต่างๆอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ของอาณาจักรน่องแสอันประกอบด้วยเมืองซั่วเมือง12ปันนาลือเมืองปะกันหรือว่าตังเกียหรือหัวพันทั้ง5ทั้ง6เมืองโยนกหรือว่าลาดนาเมืองอยุธยาเมืองม่อนหรือว่าหงสาและเมืองพ่วนเชียงขวางได้ขยับขยายเขตแดนของอาณาจักรน่องแสออกอย่างกว้างขวางที่สุดในยุคนั้นส่วนขุนล่อองค์ที่ได้ถูกส่งลงมาครองราชเมืองซั่วซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งได้ครองอาณาจักรล้านสร้างต่อจากขุนซั่วสืบทอดกันมาหลายสัวราชวงศ์และหลายๆห้อยปีต่อมาก็ได้กลับกลายเป็นนครหลวงพะบางปัจจุบันกษัตริย์ขุนล่อเป็นกษัตริย์ลาวองค์ธมิตรที่ได้สถาปนาอาณาจักรลาวล้านสร้างขึ้นและได้สืบทอดกันมาหลายสัวราชวงศ์เมื่อพอตกถึงสมัยพระเจ้าฟางฮุมมหาราชพระองค์ก็ทรงได้ขยับขยายเขตแดนล้านสร้างกว้างใหญ่ไพศาลตื่มมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chiefland Highway คุ้ม Grand Burn ทางวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญห่อข้าวประดับดินทางวัดลาวธรรมนิเวศได้จัดขึ้นให้ในมื้อวันที่13 September 2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไป